0: จ้าของดูป่ะนี
1: ่
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่
1: เออไม่เอา
0: โอ
2: ้ ทำไมมันถ่ายฉากไอ้นี่มาด้วยอ่ะ
3: เอ้ามันเวลามันจะกลายมากถึงมันจะไหลมานั่ง
4: Bienvenue sur France Inter Mais non, c'est une blague, c'est Ayoli Radio. La radio.

0: ายเจ้าของดูบัดนี
1: ้
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางที่นี
1: ่เออไม่เอา
0: โอ้ย
2: Radio. Ouais, c'est une spécialité culinaire aussi, non ?